0: cơm.
1: Have a drink.
2: ขอเองเหรอ
0: โอเคเข้านิดนึงครับพี
3: ่excuse me a little bit
4: Please.